0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้

0: FM 104.5
1: เฮ้ยขอคุยได้ไหมคุยได้หรือเปล่า

ื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort

Big Bang กลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการ K-POP พร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7 พฤศจิกายนราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาท Membership Pre-sale 28 สิงหาที่ thaiticketmajor.com Trip กลุ่ม Pre-sale 29 สิงหาที่ Trip และกลุ่มเท่านั้นและรอบทั่วไป30สิงหาที่ thaiticketmajor.com รายละเอียดเพิ่มเติมที่

0: ุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: สื่อโดย Lido Life House Nostalgia Replay Presents Audi มาย้อนทุกความทรงจำไปกับบทเพลงของ Audi 26 กันยา Lido Hall 2 กดบัตรที่ Ticket Melon

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันล็อป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้

0: 10:45 Non-stop music
1: 10เพลงฮิต45นาที ที่ Flex 104.5
2: ตามเรื่องราวของเธอทุกวันยิ่งมองเธอยิ่งน่ารักเห็นที่ไรก็อยากเธ

0: าธุจากเอเชีย7 featuring กับลายกนกพรในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ในเช้าวันศุกร์สวัสดีค่ะทุกคนปรบมือให้กับทุกคนเลยนะคะที่วันนี้ทำงานกันมาจนถึงวันศุกร์แล้วนะคะวันสุดท้ายของสัปดาห์แต่ก็ต้องพูดด้วยเนาะว่าใครที่ทำงานวันเสาร์อาทิตย์ก็สู้ๆนะคะยังไงก็มี Flex 104.5 อยู่เป็นเพื่อนทุกคนในทุกๆเวลาเลยนะคะแน่นอนว่าวันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ปกติ FJ Sen จะมาช่วงเย็นๆนะคะใครที่ไม่คุ้นเสียงเซนก็ขอฝากเนื้อฝากตัวเอาไว้ด้วยแล้วเราเจอกันได้ทุกวันเลยจันทร์ถึงศุกร์ก็คือช่วงเย็น 5:00 นเป็นต้นไปรวมถึงวันนี้ด้วยนะคะอยู่ในช่วงเช้าๆแบบนี้ฝากช่วงเย็นไปเลยได้ไหมใครที่เลิกงานแล้วนะคะแล้วมีโอกาสอยากจะแวะมาที่ Lido Connect สยามสแควร์จริงๆก็ฉบๆมาได้นะเรามีไลฟ์สตูดิโออยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมีช่วง Flex Talk ด้วยวันนี้หลิงออมเจอกันหลัง 1:00 ส่วนวันนี้ยังไม่ทัน 9:00 เช้าเลยอยากฟังเพลงอะไรกันเติมพลังกันในวันศุกร์แบบนี้นะคะศุกร์สุดท้ายของเดือนแล้วด้วยนะทุกคนขอกันเข้ามาได้เลยผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะอยู่กับ FJ Sen ช่วงเช้านี้ถึง 11:00 นะคะ 10:45
1: Non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: มาส่งด่วนด้วยกันไหม
2: ไม่ให้สอนท้าย
1: แต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรัฐThailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
3: กลับมาอีกครั้งกับซีรีส์รักวัยรุ่นแห่งยุคไอฉีอีออริจินัลเจลบอย2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟน
4: ตอนเนี้ยเป็นแฟนกันแบบไม่เปิดตัวไปก่อนนะ
5: จะเลิกกันพอเรื่องติ่งเนี่ยนะไร้สาระชิบหาย
3: แฟนหรือศิลปินใครจะได้เป็นเมนอันดับหนึ่งในใจติดตามได้ทุกวันเสาร์เวลา 21:30 นทางช่องวัน31และดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัดเวลา 23:00 นที่ iQIYI ที่เดียวเท่านั้น

0: นั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: Flexlink recommended. Recommended. โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

0: สุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Flex Recommended Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: เวลาผ่านไปเร็วมากเผลอแป๊บเดียวหมดแล้วชั่วโมงแรกนะคะแต่ยังมีเวลาอีก2ชั่วโมงเต็มๆที่จะได้เต็มที่กับการเปิดเพลงฮิตให้ทุกคนฟังชั่วโมงหน้าต้นชั่วโมงค่ะทุกคนรอฟังเพลงนี้ได้เลย

0: าถูกใจ3เพลงนี้ทุกคนอยู่ถูกที่แล้วค่ะที่ Flex 104.5 นะคะ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีทุกคนมีสิทธิ์เลือกเพลงที่อยากฟังกันเข้ามาได้ด้วยนะผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ค่ะ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ก็เคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
4: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
5: ฮ้ทนไม่ไหวทนไม่ไหวเฮ้ยทนไม่ไหวเอ้ารถนี้มันใกล้พังพังพังเฮ้ยอยากได้รถคันใหม่โปรดีๆคุ้มๆอยู่ที่นี่ที่ไหนที่ไบเทคหรือเปล่าจ้าจบๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุณนั่นแหละคุณนั่นแหละรีบไปเลยที่งานนี
6: ้ Big Motor Sale 2026ยกโชว์รูมยานยนต์ชั้นนำมาไว้ที่ไบเทคบางนา 21-30 สิงหาคมนี้เดินทางสะดวกติด BTS โปรดีๆคุ้มๆแบบนี้ห้ามพลาด
2: ก็เคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
4: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
7: ฮ้ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครปลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีสเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: เอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
3: โดยกาละครั้ง6 Tattoo Stadium 19 ธันวาคมนี้ราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 1,500 บาท 29 สิงหาคมเตรียมกดบัตรที่ Event Pass
2: Flex 104

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

แค่ฟังเฟล็กซ์ 104.5 ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกับ Flex Delivery โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ที่ Flex 104.5

0: เธอไม่ชอบฝนจากโดมจารุวัฒน์นี่คือ1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะในช่วงที่เซนมั่นใจมากว่าทุกคนชอบเซนเองก็ชอบนะเพราะว่ารู้ว่าทำสิ่งที่ถูกใจชาว Flex ทุกคนนะคะคือเน้นเปิดเพลงเปิดเพลงไปเลยรัวๆพูดให้มันน้อยๆ แต่ว่าก็อยากจะมาพูดเรื่องที่สำคัญนะทุกคนโดยเฉพาะใครที่เป็นแฟนของนนทนนนะคะก่อนหน้านี้ชั่วโมงนี้เนาะต้นชั่วโมงก็เปิดเพลงทุกนาทีที่สวยงามใครชอบเพลงนี้มากๆอยากจะไปมีนาทีหลายๆนาทีที่สวยงามกับนนทนนก็อย่าพลาดเลยนะคะกับอังกอร์คอนเสิร์ตกับนนทนนใน Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Arena อังกอร์ในบรรยากาศเวที360องศา3และ4ตุลานี้ค่ะที่ Impact Arena มาบอกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องกดบัตรพร้อมกันวันอาทิตย์นี้แล้วทุกคน30สิงหาเที่ยงตรงทาง Event Pop อย่าพลาดนะคะ
1: 10:45 Non-stop music 10 playing hit 45 นาที ที่ Flex 104.5

0: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
1: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
2: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
3: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: เอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินกับเจลาโต้จากมอโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยที่โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มเข้มข้นใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบกับความละมุนของชีสเค้กตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดียังมีครัมเบิลเนยหอมๆเพิ่มความกรุบในทุกคำและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับพร้อมฟินยกออฟฟิศไปกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟตั้งแต่เปิดกระป๋องใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่แอป Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5
3: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

อยากรู้จักไม่รู้จบจาก Rooftop นะคะเพลงนี้ที่เจนว่าฟังแล้วทำให้หลายคนกำลังอินเลิฟหรือคลั่งรักนี่เป็นเอาหนักขึ้นกว่าเดิมได้เลยนะคะหรือใครที่มีใครสักคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเรามองเขากี่ครั้งก็ยังรู้สึกใจเต้นเหมือนวันแรกลองเปิดอยากรู้จักไม่รู้จบให้เขาฟังดูเผลอๆอาจจะได้รู้จักเขาแบบไม่รู้จบกับคนคนนั้นก็ได้นะอะหลายคนก็บอกว่าเข้าใจแล้วว่าความรักที่ดีที่สุดเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การรู้จักกันจนหมดจดเนาะแต่มันคือการอยากรู้จักต่อไปเรื่อยๆทุกวันแบบไม่มีวันสิ้นสุด endless you นะคะนี่คือซิงเกิลล่าสุดจาก Rooftop ค่ะทิ้งท้ายในช่วงFlex Recommended Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour ชั่วโมงหน้าค่ะทุกคนยังช่วย FJ Zen เลือกเพลงกันเข้ามาได้นะผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะแต่ว่า3เพลงนี้เลือกเอาไว้ให้แล้วหน้าที่ของทุกคนคือรอฟังได้เลย

0: ก็มีหลายเพลงที่เซนว่าหลายคนเตรียมร้องดังๆไปด้วยกันแล้วนะคะก็ไม่แปลกใจเพราะว่าแต่ละเพลงก็เป็นเพลงฮิตที่ร้องตามได้แบบงงฉันร้องเพลงเก่งเหมือนกันนะเนี่ยชั่วโมงหน้านะคะอยู่กับ FJ เซนค่ะมี3เพลงนี้รออยู่ต้นชั่วโมงชั่วโมงสุดท้ายในช่วงเช้าของเรานะคะ
1: Flex Flex Next Hour
2: เมื่อผู้คนดนตรีและหัวใจยังเชื่อมโยงถึงกั

0: องกอคอนเสิร์ตครั้งสำคัญจึงเกิดขึ้น Mama Presents นนทนนท์ The Moment of Spectacle Arena อังกอร์การกลับมาของสุดยอดโชว์ที่คุณประทับใจพร้อมยกระดับการแสดงครั้งใหม่ที่จะมอบความสนุกเกินคาดในบรรยากาศเวทีแบบ360องศาให้คุณได้อยู่ในทุกวินาทีสำคัญไปพร้อมกับนนทนนท์กดบัตรพร้อมกันวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเที่ยงตรงทาง Event Pop แล้วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโมเมนต์สำคัญครั้งนี้ด้วยกัน3และ4ตุลาคมนี้ที่ Impact Arena สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Event Pop AMT Skin Care Samsung Galaxy Full Moon Sora UmeshuThe Mountain King ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz และ Love is Entertainment
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: ดียวจบครบทุกเพลงฮิต1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดย Lido Life House Nostalgia Replay Presents Audi มาย้อนทุกความทรงจำไปกับบทเพลงของ Audi 26 กันยา Lido Hall 2 กดบัตรที่ Ticket Melon
0: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันล็อป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้ Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้
1: ติดตามให้ดีช่วงโมงนี้ที่ Flex 104.5 10 10